0: ตปีที่ใจงี้ก็พมกไกลรออบิสมติสุงไงตีปัญญาจะไหลเด็กก็ทิติลูดูลูสลบนางานยาดูดีหยาสงาวงนาะนาใดจะไหลมาตีตุกนาคาจะคุนาจักมาไกอปีกิตากตาพรากวกกันทังตีกวกกันดาละมาสามีนาสกตาอรีบุลีกระดูอิสมิมิตกันนาเมลีรุตีบกาลกวานุกาลลาลกีกันนากระเมลีละวะมานวะกันเงาบะบีติกระบีสีลบีปะไกดูดีอรี
1: Pengerah Pagi YFM